0: ลันตับกงือแตงเงินมาในมากกระดึกแซมลาแชมครูฮะงาจุกลางหือรือนึกบนแซมตึมยวยนามปุ๊เกะว่าโฮขับไปเอียงจี้แกลติดโปว่าโฮนานาวกระต่อไอขับจังมุตาซับปีกลุ่มควบเกลียบยอกกำลังกูถักไกลด้วยหน้าและนันเป็ดซ้ำกรามดิบนแซมกองแซมโรยนายตึมยวยนาแตงเงียนสะอายตุยย่ำเดินโดยงะสับว่าโฮมโตที่แจ้งสะอายเตียเกลียมกลางรุมตึงลำจารปลื้มหนึ่งเล่าในขยะเห็นเปิดเดินสายตู้จอบผู้นำทนรอยกระเกี้ยงเกิดความหลังจากโฮจิมิน
1: ห์ลุมก็ควบคุมนึกบนช่างและน้ำหิ่งกลับขับไปเองจะกลับเด่งกลางจำดงรูปห่างไกลเดย์มังคระเกลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปจากลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายอิปุลกิเซมกลางโปรตัวปลุกนำมึงโบจินตรีบันบีทื้อมะประตีสะกรงหิงพงควากระนำประสังเจแอจากจากลักหนาวจ่อยมุกกดใส่หมอกฮัดเดย์เยมงัดแอบิมพุนจับระนำพลุแรมลำจุกคลีลันกะตึมจับระรูมตังพุนวัลปิลมโรดเล่ากองอันจ่าจากลักเจ้าสังตุกกะไลขับแจงกะมีเวียดนามสังกตังบัววายแอการมุดลำยันรุยแปะโปเราในปูลกระเชมกลางโรตัวปลุกนำเมืองบุชินตรีบันบีทื้อเมืองดงจีเหวียงดึกเหียงกระแองควากระนำโกมจริงจับประตรงเอิงแงะกระแองควายปูลมอเล็กไลมาประหังกระนำประดังสะกรงเฮงกะลอยแงะดับจนโรเอมาปลุกจู้เมืองบุชินตรีปูตุตื่นลอยแงะกระนำประสั่งเจแอตัวคืนเอเตมกบปิดเล่นอันปิมกล้าดับดิกยาประตุมกราไกลติปตาลำซะนาวตินกมาประโมดงจีโหทิเพียงเท้าลำกนังกิดกายประดังจารกระแองควากิดกายกนังประสั่งเจแอจารจากลักสากรงเฮงโมปุปรองเอเปะปะตุอิมาปลุกจูกิโลเมตรพวงหังเกมตัวปลุกปะเอเปาโจมเนกเมินลำนำนึกบนสังย่อยแบะโมปะปลุกอิมาติดตุเอเตมกบปิดข้าประกนวะลูเบตาสะมารกุมกราวิตประกนวะกรังอิดกระจับกลายมาประแลนอันหมอปาวิตและลูปูตุตื่นลำลอมนันโกทุนตัวไอปอดปลุกนำเอโนปรักปาวิตมึงบรมกรามจริงมอยมาตุไอมาปลุกไกลปรักหนุ่ยมาประกนุกนาโยอาและปูระมเตจนันโรแลนอันกระดับนังเกรดแรงรำอาดิ่งตือเอโนรำอาดลาวิตโยรำนันกระจะหมอตุปันปลุกตุปันควายตุปันปลุกเหล่าเดจตุเบตาระในเอโนปรักนางะลูมีกนาดรูปในมะประกนุกนาลำซาอตุกบะตึมตามนังขนมเราอตุกบะมะบลูรำติดออกมะประดงจีโหทิเมียงเถาลำกนังกิดไก่ประดังจารกแองควากิดไก่กนังประสังเจแอจารแอลไลสะกรุงเฮงมดิกตังกลายแปรยอแอไอแปรมโรกลายกระตอเลลำกลายมะประมปิดทางนั้นเกากระตรงเอิงเลาะกระเซมครั้งมโกมจริงนกไกรแปรกลายเรายอมปิดเกลมเลมรอมโรจังกบงะลำไกลหาทิพในบนสร้างรวมดิกยาประตุมกราเล่นอันปักปรังไกลจักกาลกาสะดิกยาประกนะลำอนุกเราบลูรำปิมร้อยไกลมาประดงจีเหวียงดึกเหียงกะแองควากระนำโกมจริงดับประตรงเอิงปุ่มนีกะตึมปุตุตื่นมึงสะกรงเฮงมองปาวิตเอเทมกบปิดมันไปทางนั้นตุมาตึมกลายตรงเกาเมืองซะมันไปหล่อแปมทุกกระตรงอือกระเซ็บคลัง
2: ดงจีโหทิเมียงเท้าลำกระนังกิดไก่ประดังจารกระแองควากิดไก่กระนังประสังเจแอจารจากลักมันไปทางไอปูลมาประมเรานาจวะไอมูมันลุยไอเตหังตึมกัวไซโมหนักแน่เย็มเงัดแอตีสะหัวมี
3: กลายได้งัดยานั้นมอลำมากว่าเรียบรุ่นนำลานิมาปาโจได้มอเอ็นอาฮัตตัวปันทนเอ็นเรเบปลุสาทนเอ็นเบเปปลุสาทนและนันเอ็นเอ็นเบปลุปะทนดกเตนุยดาลุงอกลำซาสะหัวมีเบจักนำในเตนักกรงบังไลหลักดกในตุ้มโจได้อามอมพามพายแอลองดอมด้วยสนันเยี่ยมงัดลำแอเอเดลเมื่อแกลเฮิมเท่าก็นงประสานจีแอร์กองอันอีปลตงรูมไปถมดิบนสังเจ็ดมารรุนตุยดวพงหะเดรูปลตอปันมงถึงกำลังทาระประยอตวมดวบุและดันปาและแซมแลดหล่อจอหะเดเกอร์ฮางรูดวพลสามมงไปทรวยนั่นซาจอหะเดอดุกนั่นอัดดวบุเมื่อ làm bạ cho đại diện ngặt đẹp năn mò tòa cho đại diện eo ate sạm bí năn lá NBP là đàn NNB tì đúng cọ xe là chọa chun đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo làm cần đồng kết cài bọ đáng cha các em khoan kết cài cần đồng bọ sàn chị e cha mò lắc lè bọ rầm lưỡi lè lưỡi lìa lè ngột ninh hằng tùm cọ xe bết thọ năn đi e tia cái đúng cọ xe gật hạc gạo lè tè lan bèo hết cái chập lè hết tiếp
2: កណ្ដងប្រាក់សាងជាអាសាហួយសុនមរមគោមជីងលេះក្លែពីមភុនហន្តប្រាក់នំព្រោះរែមឡាំឌីកតាងចុកលីលាន់កហន្តប្រាក់រូបម្ទងលេះអានសិមណែទឹមតាប្រាក់ភុនវ៉ាល់ទូទាំក្រាំជីងហួតំគឺតាឆាលេះអានហន្តប្រាក់រូបម្ទងនុកជឺហូមរានបៃកបណៅទីនុកពីមភុនមកដងជីហ៊ុនលឺតង់លំកណ្ដងគិតកែប្រាក់ដាងចារខ្វាកណ្ដងក្រេតឡើងវ៉ាល់ទូក្រា

0: ทุ่งผู้เอียนอันดับเพราะรุมตังและอันเชมแนตึมตาเพราะพลวัลตุแตมกรามจริงหัวตำกึลตาชาและอันดับเพราะรุมตังนกมจื้อโฮมรันบ่ายกอบเมาปิมกละจริงตึมดับเพราะพลรวมกบดิกยาประตุมกรากลายติปตาลำจารคือทนตัวไอปอดตบโลนำตัวไอปอดเหล่าโลในจริงพลอาคายมพันแปะลายงะกลายกระจ้าดิกยาประตุมกรามึงปลุกติดตุกเกิดลงลำจารแตกลักรอยมลันตินับหังดาประนำปลุกรอยมลำดิกตังจุกหลีลันสะหัวชนกระตุนงะตุจริงสะตุกเดจิตุบระจุกหลีลันกาดาประรูมตังนกจื้อโฮมรันใบกอกเล่ากะรอยหลบลุกมันนำทนตัวไอปอดตบลุกนำอันพิทั้งนั้นเปียเจ้าตุพันปลุกไอมากเด็ดตุลันงะหล่อมาลำหัดพระวาลตุเตมกรามจริงหัวตำกึลราชาเกอตึมกนังพระตุมกราเล่ากะรอยหลบลุกมันนำเล่นอันกระตุนเจ้ากลุ่มท่มลันเล่จุกลีตีกันหาจิทนตัวไอปอดตบลุกนำวันไปลงโรดเล่ากงอันจานแตกลักมรมโกมจริงกะไลนาจ่อยมูเจ้าสั่งตุกกะไลขับแจงเล่นอันแพร่รามเกียรติเกรมปรักกะมีเวียดนามสังกะตังทิสะผู้หัวตัวจานแตกลัก
1: มีเวียดนามจองกะตังเหวินถินำกะเกียงทุนเซปอตะปันในตุดวบลุตะปันดกเตสะผู้หัวตัวจานแตกลักเฮากุมอักมอตุมะสั่งเจ้าตีนุกเจ้าสร้างฮิปูลมาปรอยมุกกัญญาและแกลเซปราอาแซมไลมดีไอเตียและดันปีตาแกลเดอร์กังงาหังตุ้มแกลสันอาแซมไลแกลดุมกว่าปรองปรินมังมิลำแกลกระดึงปลาร้องและเงียดเวียดนาลาจาร์สร้างงามกราเจ้าก็มีเวียดนามจองกระตังมองงามกรากระจับรังปีตาคนครูจักยาวนำแอร์เดอร์กันนอกบังฮิปูลของอันจาร์หังตุ้มก็เซดูประตูตื่นกัลันจาร์
0: กนังเกรดลังจับประกจุกนังพลประรุมตังกนุกนาเปรเท่านังไอเปยวาเทมตัวปลุปะกิโลเมตรเอลันอันตุกมึงหัดับประกระเจเอลันตังปรองกายเตเอรันมาจิทันวังฟองลำกระเจเอลันตังปรองกายเตเอรันมาตื้อทุ่งนะเงาะจานดักลักมึงตัวปลุตัวมงรอยปลุสปันมลันเอมาลอยนันกระเจมอเปยวานันมึงเอลันเหวียงหูเถาะวาบินเกียงตุกเอลันมูรจุเดวกาไกลเปยอกเดจเอลันมรอนันมรามลุมลีกลุ่มทุ่มหังตัวปลุปะกิโลเมตรเลมอเปยอเอลันมึงกเดจมุดลำเอลันงวยหูเถาะตุกเอลันมูรจุกอมงดินังคลงกลุ่มทุ่มเอลันมอเปยอตุปะปลุสปันกิโลเมตรตึมกเดจเอลันกละลำเอลันพุ่นมอเปยอมเซซีเอลันกล้าจีทันเหวียงหูเถาะเอลันเตืองพร่องโมโรตัวปลุกตัวปันหัวตังเล่นันกระเดจเอลันกล้าหึงเอลันเตืองพร่องลาจารโมโรซากระนังเกรดังหัดดับประกจุละเอลไลตึมกระนังทับประโยต้มกบปิดเกรมแกงกระไลดับนางรูมนิบุญสังเอลฮิวหมอกกระไลดับเป็นนางจักกลลำเพริมบายวากระเดจเอลันใน
2: เราในทวารแต่ปรองผู้เอียนวัลตุยหัวกนังเกรดแรงประทางแกรมจอดกระตังสำไลและอันเชิญติงจาตักลักกบพิษทางกนังประโอลิปิกเวียดนามและอันกนังประตุมกราเฮอร์ไลเฟอร์เวียดนามกบจริงเละหัดประจีจังนึกบนช่างจอดกระตังสำไลทนตัวไอปอตบโลนำ
1: หัดระเพราะมอกแหล่เลยงะบังไอแป๊ะใส่บอกนาดุมด้วยมาเพราะกนุกนามด้วยบนสร้างหัดได้รำพระหัดได้รำเพราะลำจารหัดระเพราะมอมก่อมจริงก็ยำต้มปลังเด็กแหล่ถอดสั่งกะไกลยุ่มพันมึงเพราะจุดกระตานแซมไล่ลำกนาดุดวันเฟียนหัดได้ราตามและนั่นด้วยบนสร้างไกลยุ่มพันมึงจุดกระตานแซมไล่ห้องไกลเสียประหนักด้วยใจเบตอนั้นเด็กแหล่อักยามไอทอยลำไกลเด็บถากระเฮเดก็กลายเป็นพลลุมด้วยรวยงะและกลายเป็นลงเฮรันกระปุยสากิโลเมตรและนันปีลงตมแกลมจุดกระตาแซมไล
2: ตีสังระคือเราหวิงจ่ายวาลติหัวกนังประสังครามอาร์แลนอันตุ้มจอดจ่าแตกลักกบปิดทางได้หอกไทยบินยืงจ่าขันหัวมรมโกมจริงรอยอักอูฟิตและอันตัวขนาดตุ้ยกลายปีลงดึงเด้นหายจริงทุนตัวไอปอตุปลุนำกริงนางโงแตกลัก
0: อันเตยลอมลันลอยงะกลายปีลงมอสปันปลุกเอ็มปอจมในลอยงะลอยงะตัวขนาดตุ้ยกลายปีลงคือกริ่งนางโงจานแตกลักมอสตุกจมในกระตุ้นเฮนมอระมึงตึมกลายปีลงคือสังระตึมในมุด

0: ตูร์ปีลองกันฮาลตุยมรากันตึมกะไลเอมูทักเงมวิตลัดกะไลเอมูดุดยกต้มหังกะไลเรียมบุยนุกลันลากะไลตับพาปัวระจิลำกะไลปลูอังกะเลมปิดหังกะไลปีลองพุ่งเดลละหมอมึกะไลปักมปลังกะกะไลรอปราเรียมหังตึมกะกันปักมปลังกลับง่ายกับพระเรียมมึงสังระไอเงากันอันหันระพระหลอมกลมจริงกลายปิมตมบ่มตาบลุรำรูมดิกลายเท่าสังกะรอพระเรียมลำพงควาตึมสังระคือเราตีกริงบรีคือในได้หกไทยบินยืงรูปรักเรียมนายโตอย่างบุญโพทันฟองเกอพงได้เรียมตุปลุตวาหมอนังเรียมกระลื่นตีกริงนางโอจาดจากลักมกบเป็ดหังกันังปรักมโรวิกิตีตักลักมพาปลุกลักปรักแรมกาปลุกโจเดเท่ากีดกระตื้นลำกลายแรมระมาร์สาวังหามรมกบจริงกลายกระบินปีกลุ่มปลามจริงนากระจันเร่เลยนัดกระนำเราเปียสิมเนีย
1: อย่าร่วมหลันปะทนตัวบ่อตัวปลุนนำลำสะวันหัวมอมกอมจีและโนเปมอปลานาเกรจังรุยมอปะปรองปลุหิมายตาและนันนางไอบรามอมดีตุหิมาปลุหิตาตีกันนาจีทุนไลไกลกระเบนโตแหลมในกระยำดูกำดิบบนสังท่อกระตุ้มหัดจับรอปีกุมปลามจริงรุยแปลบ่มงาเฮิมท่อกระตุ้มโนเปมอปลานาเกรจังรุยลำสังปังจาบายัวกระดับนังเกรียมเก็ดเกรียมและนันปราบปรามจริงเลยกลายจนกลบกับเอูออร์แกนิกเปียมดิบงาและดันดิหนึ่งจักนังทั้งโตฮัมในกรรมการหลอดบึงหนึ่งงะและนันนังจังแปลทำสังโจมเนียกลายกระบินในหล่อมก่อมจริงและกลายงาหากวลกับปีกุมดีกยารกริงปลาหนักรวยแจงรวยเบมพ้นกระดับปราบปีกุมปลาหนักรวยแจงรวยบายัวในกมราวกันนกันนักเปียชิมเนีย
0: กนังพระมักจังโตกุกินามสะหวามิกวบไปทางสังวารมโรดเล่าลำสังวารพุนสุนเฟิกเล่นอันนกจัดเรียมโจจันไอไอมร่มกวมจริงเละกลายปิมพุนไปยวหันดามพระเอลันกลายปุ่มจามงัดเอลันลาเซมครูลาจารติลุสุนมิสะหวามิหันดามพระมอลงะลำเอลันลงเกมสักกิโลเมตรหังตึมตาประพุนเสสีโกตึมอัมปูลปุยมตามงัดมตังกำไซเล่นอันยลลาเซมครูดังลาเซมครูลาจาลกตัวเอลันปลานาเกยมตาปลามงะเยวเอลันปิมตุวาเรงกาจ้ามกาผิดปุ่มกวายไฟเอลันดมด้วยแอร์คัตเอโนปรักลอยงะดามพระตุนำปลุกหลักปรักมะมังไกลรุมกบมึงตึมกันังประมึงสะเล่นอันนึกบวนสังอันดาประหมอปิมพุนแบกไหลลึกจากกรรมนึกบวนสังการไอโรเล่นอันปิมแชมเฮนกะกริงบวนสังลำลุสะ
2: กะยวาลักเตปลากะไหลรัวจุโกบางไอไกบรุเอลุกะจบจังกะแปะมึงวีรุตซิโรทิปซัตซามุดกะมาลำเวียดนามสนันควากันังพระสังเจแอจารมอและดำตุนเอลไลตึมกันังถามพระตึมสะวาลหมาร์ลอยงะตึมในจำกังกะไลรัวตึบลำจาร
1: ลอยนั่นกันังพระหลอมมาและนันฟาจิงกะจารมอยาวกะเสียมลังกลายรัวตึบประปิมิตยับประกักหนึ่งยัวแอดราวหนึ่งมาพระก็กลายกะเสียมลังไม่รักกะเสียมลังกะมันกลายรัวและนันเสริมกระนกตึบกลายรัวมเปตอนั้นมดิกะตางกะเสิมตลังติตุมเกรงกะนงลั่นสางเจอพลนกจุตะกะได้1โรงนกโรงลุยโมกะปาวกะเสิมตลังกะจับประตุมเตียงฉิมแหนม1โรงและนั้นกะได้1โรงมะหมอทอปิดพนคาตมปล้ำในกรม1เฮดับเปนางและนำเสิมกระยอ1ตุมแกลงะซอกะนงปรอกะหานเกรียมกางกะนงลั่นกองอานจาและนั้นในปุลกะเสิมตลังประฉิมเนมอยอแลกมดิกะตางฮิวกะเสิมตลังรำกางไกลตุ่มจังฉิมแหนมดังโรงกะแดมดังโรงกะนิลานกะนงลั่นดุมสะวัลมหาจาปรอกัมคือตลอยจำกางไกลรอจุกุบายไกบรอยลกะจบจังไกโมกะปาว
0: ก็ใส่ปรองวงทิญญาหมอสะพันสาวไว้ลักหมอรวยแปะโปลอยเสียปรองญายันอเตมเดกตังแผงคงสวยรวยงะกะประเกรดลังนาปูไว้สวยมันเห็นไอ้นกปูงาลอยนั่นอัดตรนรมาแบตากะยวาหมอยับแอกเรงะจักประขัดทันเล่นอันเกรดลังโยกึลสนั่น
2: ดังนาผัวไว้อัดหมอยับพนังจันเสียมจักแปซิกำดิเลมแน่
3: ทีนี้ยังไม
1: ่บ่ไว้ก็ใส่เก่ากับทนบ่เสียมจักด้วยแปลตุติดังปิมนี่นานาวเยอะ
2: เลยสิลูกก็ใส่หนึ่งหลอมาทนในยันอันเตหมอลูกก็เลยปิมเลยฮะจันเองเอายันงะกำงาไอ้ลูกเลดมโปกยวนันไอ้หนอปวมงาบาวิตเบะเฮนมกะอังไอดาทุน
1: ไม่ปิมดิ่งเกรดลังดิเห็นดังเสียมจักกับบ่อไหวเมื่อนั้นรู้กับพระบาชิบ่อไหวกะลาจารตาจีเงาจักเห็น
2: ตุ้มไรในตีตุ้มดังนาบ่อไหวตีสะแอกการนุบนสังกะหล่อมาฮลักฮูร์ฮาร์ตุนนาวรุยเปะปอตุ้มทันบ่อไหวกะสะฮุจบรึมอรุยเปะเอ็นเตยลุ่มลันกะเฉมตลัง
4: หวยนะบ้านจ้าบิงควนเนี่ยจีก็ให้ห้า
2: ทนตีนอกเซมอตัวปลุกตัวไอปอปรักปีทนแน่มอกวดใส่เซตีกอยันจุกจูปลุกไอปอปรักสักโลกรัมระในอตุปะปลุกไอปอปรักสักโลกรัมนาปัวไว้ตีไอการมอแปลาตีตึมลาลันอมอปาวิทปัวตุตื่นไอเราอันตีเล่นอันบรึปีตาเล่ปัวตุตื่นกายนอปวมงาฮันังจักปัวแอนเตยตึมทนปลามจริงเอิมนิบวนสั่งและน้ำบิ่งกับตึมทนเอกาวฮันทะประกนุกนำจนกำดิกยาประตุมกรากลายติมตากริงนิยโยแบะเล่นอันจึแซงเอวกลายจนจะประสากจุสะโตปันมอและตึมสะวาลลำจาตักลักลอยงะแหละจักตีสะครองไปฮันทะประนายอมอโยกนังรูมกบดิกยาประกนะดุจอเบตาลมดิเลไอเต็มนิบวนสั่งย่อยนาแบะลำสะกระตื่นนาวกันนับมกรามดิกวดใส่ดิกยาเห็น
1: อัตเสสีถุมก่อแสบูนกระนับกันลำสะกรุงป้าจารดักหลักเมื่อก่อแสปร่องหวางเตฟาบดกเตลุกาวบังมอและหัดรับรอบเมืองกนุกนาดูหน่วยงะหัดรับรอบสากยุสาต่อปันเมืองกนุกนามจนกระนงประสานจีแอสากรุงป้าดูงามกราละสังตัวเกอปร่องและดันเจ้าดีตัวคลักมลสะปันทุนตัวบดวบลีมาหมอสั่งตัวขจับรังอาปรองเฮ็ดไอเตียมดีกยาประกันวะรูหกะทนตัวบอดวบลุ่นนำในสากรงปัดละดูและตัวใจมวยได้เกอเกาะแสปรอมดิมลาโรมจังบังนั้นไกลเตบอาปรองมัดละเกอไกลบุญกระนับดีกยาไกลเตบเบือกขจับบึงหัวเห็น
5: bây giờ thì gia đình nhà tôi thì được bò phấn khởi
1: มอกนุกนาดูสากรัวปิโมกอมอาเกตีกอมดีกยาร์ปรกนวะเอลอติก็ใส่เก้ากนับใหญ่ตีบุษนันกนุกนาดูงามกระสังทุกระในกนุกนาละดูโมตังกอมอาเกตีมีเลยสิไม่จิ๋วที่หงก็เอ็งควาจิบุลุกาบังสากรงป้ายเปรทอเลยงะหัดรับรสากจุสาตปันลำทุนตัวบอตัวปลุกปะสามพาและหิโมร่วงเกอปลุกตัวกอดไส้และนันงามกราดหล่อประสังตัวกำด้วยกระนับใหญ่ทุนตัวบอตัวปลุกหิมายก้าวสะดูงามกระนำประสังตัวกำด้วยกระนับใหญ่ลำลุมอกและดูมังดามและนันกนุกนาด้วยบนสังลำลุลวยไอลาดัวไอกระดังดิกยาปรกนวะไปออกแหล่เด็บกระจับบังหัวเห็น
6: Năm 2024 là đường 12 con bò.
1: Thuần tuổi bò đọp lộp bá, con nô con nà mọ rù bò đọa rầy mô lại đàn cà vết ngàm rò sang tuốc cầm đứa buôn sang cà nập nhảy lầm lũ. Đứa buôn sang lầm lùm à kê ti, lại chắc cỡ đáng con nô con nà rù lé. Rạ này mọ sang tuốc hệ ít kê chấp, mòm nâng rôn đi kê giả bò con nọa, bèo kê tiếp bữa hệ ít kê chấp hên. Mức năn có bùm đứa buôn sang gỡ hạ gạo kê lết lan, cà tươm cầm đi bò con nọa kê tiếp n tเกิดทุนตัวปอดวบลุตัวปอดวบลุหิมาสากรงปัดหมดนังดีกยาติงดมลำสาทุนรูปลุกไกวตปันกระจกตู้บ่ตุตื่นเห็นนอปรักมหรเวทเมิมกรัมดีปรกนอกไรติปตาลำทุนตัวปอดวบลุหิมาเอเบสสปันในปอดเสตุสปันปลุให้แกลบรักยาบรุทุนตัวปอดวบลุตปันในเห็นนอปรักบาเวทเกิดกลับจมนุ้ยมอสปันปลุให้กลับรักลำสาทุนได้อิมาปลุกโยกไกวซิโรสปันกระจกตู้มกลางทุนตัวปอดวบลุเอ็นก็แสบบุญกระนับรวยแกลจนบุญกระนับยับมังลูมตาอดกตัวกว่าจะมากระจกตู
7: ้ตัวไปกักจึงที่มาม ุกเตี้ยวกุ๊กยา
2: ตึมดาประมังกนกนามโจนเกิมโรคกลายบุญกระนับเล่นอันดาประสากจุสตัวปันรูกรรมในปนแสงดิกยาประกันว่าไล่กระไลบุญกระนับไปจับเรื่องเอ็นเตและลอยงะตึมมาดำโจนในมนุปนแสงบริกระตื่นกรามดิประกันว่ากยวนั้นเอ็นอกวดใส่บุญกระนับทุนในไทยโรเฮนกับทุนในเรา
7: mà giảm nghèo của người dân là được tăng cường.
1: Bố cả đám hạt ra bỏ mừng cả nụ cà nạt ru cầm thiết buôn sang làm xã cổng bà chà ra tạc lạc. Ở mọi dọc nằm rõi nó gọi xe buôn cà nạp đuổi ố. Bè đã dùm phần hình, năn lá rùi đem chèm đằng plam đằng rung, mì hìm nạch mạ bỏ, bè hầm đề kè dà rạc lại đếp ta. Này chinh bỏ ngạ phân dùm phần, bè ru cầm thiết buôn sang bượt lại các lại buôn cà nạp kè chập răng.
2: Hạt trăm đồng rút mừng rạc lại mẫu lên hạt trăm đồng sập lụm đồng rút đặc lạc rồi này chứ tập này nhớ là chắc cầm được buồn sang là nó biển gặp trềm đình lặng lấy bọn lọ tầm tôm làm hạt trăm đồng rút ở đây.

0: ลันตะปังกือแตงเงินมาในมากระดูแซมลาแชมครูฮะงาจุบลางหือรือนึกบนแซงตึมยวยนามปุเกอบ้าโฮขับไปเอียงจีแกลติดโปบ้าโฮนาหน้ากระต่อไอขับจังอุตาซับปีกลุ่มควบเกลียดเปียกกนักดูถักเลยด้วยหน้าและนันเป็ดซ้ำกรามดิบนแซมกองแซมโรยนายเต็มยวยนาแต่เงื่อนสะอายตุยย่ำและโดยงะสับว่าโฮมโตที่แจ้งสะอายเตียเกลี่ยกลางรุมตึงลำจ้าปลื้มหนึ่งเล่าดิขยาเห็นเปเดอร์สายตู้ต่อผู้นำทนโรยกึ่งเกี้ยงเกิดความลำจ้าโฮจิมิน
1: ลุมก็คุกมือปวนช่างและนับหิ่งกับขับไปเองจะกับเด้งกลางจำดวงรูปห่างไกลเดย์มังระแกลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปจากลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนายไอปุ่นกิเซมกลางโปรตบลูนำมึงโบชินตรีบันบีทื้อมะประตีสะกรงหิงพงควากนองประสังเจแอจากจากลักแนวจวายมุกกวดไซมองฮัดเดย์เยมงัดแอบิมพุ่นจับประนำปลูกแรมลำจุกคลีลันกะตึมหันจับประรูมตังพุ่นวอลปิลงโรดเล่ากองอันจากจากลักเจ้าสังโต๊ะกะไลขับจังกะมีเวียดนามสังกะตังบัวไว้แอการมุดลำยันรุยแปะโปมราในปุลกิเชมกลางมโรตัวปลูนำมึงบุชินตรีบันบีทือมึงดงจีเหมียงดึกเหียงกะแองควากะนำโกมจริงจับประตรงเอิงงะกะแองควายปุลมองเล็กไลมาประหังกะนำประดังสะกรงเฮงกะลอยงะดำจนมโรไอมาปลูกจุมึงบุชินตรีปูตุตื่นลอยงะกะนำประสังเจแอตัวคืนไอเต็มกบปิดเล่นอันปิมกล้าจะดิยาประตุมกราไกลติปตาลำซะแนวตินกมาประโมดงชีโหทิเงียงเท้าลำกนังกิดกายประดังจารกแองควากิดกายกนังประสังเจแอจารจากลักสักรงเฮงโมปูปรองเอเปะปะตุอิมาปลุกจูกิโลเมตรพวงหังเกมตัวปลุกปะเป่าโจมเนกเมินลำนำนิบุญสังย่อยแบะโมปะปลุกอิมาติดตุเต็มกบปิดข้าประกนวลูแบตาสะมารกุมกราวิตประกนวะกรังอิดกระจับกลายมาประเล่นอันโมปาวิตเละลูปัวตุตื่นลำลอมนันโกทุนตัวไอปัวตุลุนำไอนกปรักปาวิตมึงบรมกรามจริงมอยมาตุไอมาปลุกไกลปรักนุยมาประกนุกนาอยู่อะไรปัวระเต็ดนันโรเล่นอันกระดับนังเกรดแรงรำอาดิ่งตื้อไอนกรำอาดลาวิตโยรำนันกระจ้าโมตุปันปลุกตุปันควายตุปันปลุกเหล่าเด็ดตุเบตาระในไอนกปรกนางะลูปีกนัดรูปในมะประกนุกนาลำซาอตุกกบะตึมตามนังขนมเราอตุกกบะมะบลูรำติดออกมะประดงจีโหทิเมียงเท้าลำกนังกิดไก่ประดังจารกแองควากิดไก่กนังประสังเจแอจารเอวไลสะกรุงเฮงมดีกตังกลายแปรยอแอไอแปรมโรกลายกระตอดเลลำกลายมะประมปิดทั้งนั้นอเกากระตรงเอิงเลาะกระเซมกลางมโกมจริงนกไกรแปรกลายเรายอมปิดกลายเป็นเราโรจังกบงะลำกลายหาทิพในบุญสร้างรวมดิกยาประตุมกราเล่นอันปักปรังกลายจักกาลกษะดิกยาประกนาลำอนุกเราปลุกรำพิมร้อยกลายมาประดงจีเหงียงดึกเหียงกแองควากนำโกมจริงดับประตรงเอิงปุ่มนีกระตึมปุตุตื่นมึงสะกรงเฮงมองปาวิตเอเทมกบปิดมันเป็นทั้งนั้นตุมาตึมกลายตรงเก่ามึงซะมันแปลเลาะแปมทุกกระตรงเอกเซมคลัง
2: ดงจีโหทิเงียงเท้าลำกำลังกิดไก่ประดังจารกระแองควากิดไก่กำลังประสังเจแอจารจากลักมันเป็นทั้งไอปูลมาประมเราหน้าจวายมูมันลุยไอเตหังตึมกัวไซมอหนักแน่เย็มงัดแอตีสะหัวมี
3: กลายได้งัดยานั้นมอลำมาว่าเรียบรู้นำลานิมาปาจอดได้มอเอเนอาฮัตตัวปันทนเอเนเรเบปลุสาทนเอเนเบเปปลุสาทนและดันเอเนเอเนเบปลุปะทนดกเตนุยดาลุงอกลำซาสะหัวมีเบจักนำในเตนอกกรงบังไลหลักดกในตุ้มจอดได้อมอมพัมพายแอลองดอมด้วยสนันเยี่ยมงัดลำแอเดลเมื่อกลายเฮิมท่อก็นงประสานจีแอกองอันอีปุลตงรูมเปตมเดบนสังเจ็กมารรุนตุยดวพงหะเดรูปลูกตัวปันมงถึงกนังทาระประยตัวมดวบุและดันปาและอสเซมแลตลอจอดเดกเกอร์ฮางรูดวพลูกสามมงเปตรุยนั้นซาจอดเดอดุกนั้นอัดดวบุเมื่อ lampa cho đại diện ngặt đẹp nan mò tòa cho đại diện eo ngặt đẹp sạm bị nan lá NBP là đàn NNB tùy đúng quạ xe nó chọa chun đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo làm cần đồng kết cài bộ đáng chà các em khoan kết cài cần đồng bộ sàn chị ẻ chà mò lắc lẹp lụa rầm lưỡi lẹ lưỡi lìa lẹ ngột nình hằng tùm quạ xe bết thọ nan đi ẻ tia cái đúng quạ xe gật hạc gạo lẹ tẹt lan bèo hết cái chập lẹ hết tiếp
2: cần đồng bộ sàn chị ẻ xã Hòa Xuân mồm cộm chỉnh lẹ cái lời bìm phun hạn trả bộ nằm plus rầm làm đi cái tang chục lì lan cái hạn trả bộ rộm tăng lết ăn xịm nè tiêm tà bộ phun và tu tèm cầm chỉnh hòa tâm cứ tà xa lết ăn hạn trả bộ rộm tăng nộp chư hộ mạn bảy góc nào tị nộp bìm phun mò đồng chí huỳnh lữ tăng làm cần đồng kịch cài bộ đáng chà khoa cần đồng kẹt làng và tu cà thùng phú yên ฮันดาประรุมตังและอันเสมนาตึมตาประพลวัลตุแตมกรามจิงหัวตำคือตาชาและอันดาประรุมตังนกมจือโฮมรันใบกบมอปิมกละจิงตึมฮันดาประพลรวมกบดิกยาประตุมกรากลายติมตาลำจารคือทนตัวไอปอตบโลนำตัวไอปอตหลอกโลในจิงพลอาคายมพันแปะรายงะกลายกระชะดิกยาประตุมกรามึงปลุกติดตุกเกิดลงลำจารแตกลักโรยมลันติดนับ หังหัตตะปรานำปลุกรอยมลำดิกตังจุคลีลันสะหวาดซุนกะตึนงะตุจิงสะตุกเตจิตุบระจุคลีลันกะตะปรารุมตังนกมจือโหมรันใบกอกเอลอกะรอยหลบลุมลันนำทนตวยปอตบลุนำอัมปิทังนันเปเจ้าตุปันปลุกเอมากเตตุลันงะหล่อมาลำหัตตะปราวัลตุเตมกรามจิงหวาดตำคือราชา เกิดตึมกนังประตุมกราเอลอกะรอยหลบลุมลันนำเล่นอันกะตึนเจ้ากลุ่มโทมลันและจุกคลีตีกันหาจิทนตวยปอตบลุนำวัลปิลมโรดเล่ากงอันจานแตกลักมรมโกมจิงกะไลนาจ่อยมูเจ้าสังตุกกะไลขับแจงเล่นอันแพร่รามเกียรติเกรียมปรักกะมีเวียดนามสังกะตังที่สะผู้หัวตัวจานแตกลัก
3: มีเวียดนามจองกระตังเหวียนถิ่นนำกระเกียงทุนเซปอตปันในตุ๊ดดวบลุตปันดกเตสาฟูหัวตัวจารตักลักเฮกมักมอตุมะสังเจ้าตีนกเจ้าสร้างฮิปูลมาปล่อยมุกกัญญาและแกลเซปราแซมไลมดีไอเตียและดันปีตักแกลเฮเดอร์กังงาหังตุ้มแกลสันแซมไลแกลรุมกวบปรองปรินมังมีลำแกลกระดังปลาร้อมแกลเงียดเวียนาลาจาร
2: สังงามกราเจ้าก็มีเวียดนามจองกระตังมองงามกรากระจับรังมีดักคนนักรู้จักยาวนำแอร์ฮัตเตอร์กันเนาะบังไอปุลกองอันจาร์ฮังตุ้มก็เซนดูประตูตื่นกันลันจาร์กนังเกรดลังจับประกจุกนังพลประรุมตังกนุกนาเปรเท่านังไอไปยัวเทมตัวปลุกปะกิโลเมตรเอลันอันตุกมึงฮัตจับประกระเจจเอลันตังพรังกะเอเทเอรันมาร์จิทันวังพองลำกระเจจเอลันตังพรังกะเอเทเอรันมาร์ตื่น ทุ่งนะเงาะจานแตกลักมึงตัวปลุกตัวมงรอยปลุกสปันมลันเอมาลอยนันกระเด็จโมเปียยานันมึงเอลันเหวิงหูเถาะวาบินเกียงตุ๊กแกเอลันมูรจือเดียวกะไกลเปียยากระเด็จเอลันเมรานันมราลุ่มลีกลุ่มทุ่มหังตัวปลุกปะกิโลเมตรเละโมเปียยาเอลานันมึงกระเด็จมุดลำเอลันเหวิงหูเถาะตุ๊กแกเอลันมูรจือกะมง ดินังโคลงกลุ่มทมเอลันโมเปยาตุปะปลุสปันกิโลเมตรตึมกระเด็จเอลันกละลำเอลันพุนโมเปยาเซซีเอลันกละจีทันเหวียงหูเถาะเอลันตองพรองโรตัวปลุตัวปันหัวตังเล่นันกระเด็จเอลันกละหึงเอลันตองพรองลาจารมโรซากนังเกรดังหัตตะประกจุละ เอลไลตึมกนังทาประโยชน์ทมกบปิดเกรมแกงกะไลดับนางรูมนิบวนสังเอลฮิวมอกไลดับเป็นนางจักกาลลำเพรมปายวากระเจจเอลันในเมื่อในติวาร์ตัดปรองผู้เอียนวัลตุยหัวกนังเกรดลังประทางเกรมจดกระตังสำไลและอันเชิญติงจานตะลักกบปิดทางกนังประโอลปิดเวียดนามและอันกนังประตุมกระ
3: เฮอไลเฟอร์เวียดนามกุมจิงเลหะดะปราจิจังนึบวนซังจดกะตังแซมไลทนตวยปอตบลุนำหะดะปรามอกแลหลวยงะบงไอเป๊ะแซปอกนะดุมเดมาปราคนุกะนามดึบวนซังหะเดรัมพระหะเดรัมปราลำจารหะดะปรามอมกอมจิงกะยำตมปลางดิกแลทอซังกะไกลยุมพันมึงปรามจดกะตังแซมไลลำกนะจุดวันเวียนหะเดราตาม และนำด้วยบุญสร้างแกลยวมพันมมจดกตาแซมไลห้องแกลเสียประหนักด้วยใจเบตอนั้นดิแกลมอักยามไอทอยลำแกลเด็บถาแกลไอแต่ก็แกลเป็มพนลุมด้วยรวยงะและแกลเป็นลงอิรันกระปุยสากิโลเมตรและนั้นเป็นลงตมแกลมจดกตาแซมไล
2: ตีสังระคือเราหวิงใจวาลติฮวากนังประสังครามอาร์แลนด์อันตูมจอดจ่าแตกลักกลุ่มปิดทางได้หอกไทยบินยืงจาดขันหัวมรมโกมจริงรอยอักอูฟิตเล่นอันตัวขนาดตุ๊กไกลปีลงดึงเดนหายจริงทุนตัวไอปอตะปลุกนำกริงนางโง่แตกลักอันเตยลอมลันลอยงะไกลปีลงมอสปันปลุกเอ็มปอโจมด้วยลอยงะลอยงะตัวขนาดตุ๊กไกลปีลงคือกริงนางโง่จาดแตกลักมอสตุ๊กโจมด้วยกลืนเห็นโมระมึงตึมกลายปีลงคือสังระตึมนุยมุดตูรปีลงกันฮาลตุ๊ดมรายกันตึมกลายไอ้มูทักเงิมวิตไลกลายไอ้มูดุดโยต้มหังกลายเรียมบุยนุกลันลากลายดับพาปัวระชิลำกลายปลุอังกะเลมปิดหังกลายปีลงพุ่งเดลเลาะหมอกมึกลายปอกปลังกะกลายรอประเรมหังตึมกะการปอกกำลังกลั่มง่ายกะประเรมมึงสังระไอเงากันอันหันระประหลอมกลมจริงกลายปิมตมบ่มตาปลุรำรูมดิกลายเท่าสังกะรอประเรมลำพุงควาตึมสังระคือเหล่าตีกริงบรีคือในได้หอกไทยบินยืงรูประเรมนายโตอย่างบุญโพทันฟองกะพุงได้เรมตุปลุตัวหมอนังแรมกระลื่นตีกริงนางเงาะจากจากลักมกบเป็ดหังกนังปรักมโรวิกิตีจากลักมพาปลุกลักปรักแรมกะปลุกโจเดเท่ากีดกระตื้นลำไกลแรมระมาร
1: ์สาวังหามรมกบจริงไกลกระบินปีกลุ่มปลามจริงนากระจันเฮลัยนักนำเราเปียสิมเนีย
3: ยับรูมลันปะทนตัวบ่อตัวปลุนนำลำสะวันหวามอมกอมจีและโนปิมอปลานากเรจังรุยมอปะปรองปลุหิมายตาและนันนางอายบรามอมดีตุหิมาปลุหิตาตีกันนาจีทุนในกลายกระเบนโตแหรมในกระยำรูกำดิบบนสังท่อกระตุ้มหันจับรอปีกุมปลามจีงรุยแปลบอมงาเฮิมท่อกระตุ้มโนปิมอปลานากเรจังรุยลำสังปังจาลบายัวกระดับนังเกรียมเกตเกรียมและนันประปรามจริงเลยกลายจนกลบกับเอโอออร์แกนิกเพิ่มดิบงาและดันดิหนึ่งจับนังทั้งโตฮัมในกรรมการหลอดบึงหนึ่งงะและนันหนึ่งจังแปลทำสร้างโจมเนี่ยกลายกระเบนในหลอมก่อมจริง

0: nak kleng ahra kul ka pih gum di kejar kring pla nakure ceng hrui mbem pon ka hada pro api gum pla nakure ceng hrui mba yuam nek mrau ka nok nak pi chim ne
1: kenang pro mak trang to ku kinam sa hwa me ngkuap pe thang sang war mrot lau lam sang war phun sun phuek len an nok jot rem choh chon ai ai mrom ko mching le klai pim phun pe yu han dam pro elan klai poim tam ngat elan la sem kru la char ti lu sun me sa hwa me
2: hada pro mo la nga lam elan long kem sa kilomet hang tum ta pro phun se se ko tum ampul poim tam ngat tang kam sai len an yol la sem kru dang la sem kru la char ko toi elan pla na kyom ta ปลามงาเยวยลันปิมตุวาเรงกะจะมกาผิดปุ่มกวายไฟลันดมด้วยแอร์คัดเอโนปรักลอยงาดับพระตุนำปลุกหลักปรักมะมึงไกลรุมกบมึงตึมกนังพระมึงสะเล่นอันหนึ่งบุญแสงอันดับพระหมอปิมพุนแบกไหลลึกจักกำหนึ่งบุญแสงการเอโรเล่นอันปิมแชมเฮนกะกริงบุญแสงลำลุสะ
1: กยวาลักเติบลากลายรัวจุโกบางไอเกยบรุเอลุกระจบจังกระแปะมังวีรุตซิโรทิปซัตซามุดกะมาลำเวียดนามสนันควากันดังประสังเจแอจารมอลและดามตุนเอลไลตึมกันดังถามประตึมสะวาลฮมารลอยงะตึมในจำกังกลายรัวเติบลำจาร
0: เลยนั่นกันหนึ่งเพราะหล่อมาและนั่นฟาจิงกะจารมอยาวกระเซมลังไกลรัวตึบประปิมิดยับประกักหนึ่งยัวแอดราวหนุ่ยมาประก็ไกลกระเซมลังไม่รักกระเซมลังกระมันไกลรัวและนั่นเสริมกระนกตึบไกลรัวไปตอนนั้นมดิกระตังกระเซมลังติดตุ้มเกรงกันหนึ่งลันสางเจอพนนกจุตะกระแดงหนึ่งโรงนกโรงลุยโมกระเป้ากระเซมลังกระจับประตุ้มเตียงชิมแหนมหนึ่งโรงและนั่นกระแดงหนึ่งโรงมาหมอดเถาปิดพนักคาอุตมปล้ำในกรมนึ่งเหดับปีนางและนำเสริมกระยอดนึ่งตุ้มแกลงอ่ะซอกนึ่งปลอกกระหันเกรียมกลางกนงลั่นกองอันจาร์และนันในปุลกระเสริมตลังปลอชิมเนียมอยอแลกเด็กกระตังฮิวกระเสริมตลังรำกลางแกลตุ้มจังชิมแหนมดังโรงกระแดมดังโรงกันในลานกนงลั่นดมสาวลมหาจับปลอกกรรมคือตลอยจำกลางแกลรอจุกุบังไอไกบริโลกจบจึงไก่โมกระเป้า
1: ก็ใส่ปรองเวืองทิญะมอจะปันสาวไว้ลักมอรวยแปะโพลอยเสียปรองหยายันอเตมเดกตังแผงคงสวยรวยงะกะประเกรดลังนาปูไว้สวยมันเห็นเอโนปูงาลอยนั่นอัดตรนโรมาแบตากะยวามอยับแอกเรงะจักประขัดทันและอันเกรดลังโยกึลสนันดังนาปูไว้อัดมอยับพนังจันเสียมจักแปะเสกกำดีเต็มแน่
0: บ่หวายก็อาศัยเก่ากรับทนบ่เสียมจักด้วยเปลตุติดังปิมนี่นานาวเยอะ
2: ลอยสิลูกก็ใส่หนึ่งหล่อมาทนในยันอันเตมอลูกก็เลยปิมเลยหาจันเองเอายันงะกำงาไอลูกเละดมโพกยวนันเอโนปวมงาบาวิตเบะเฮนมกะอังไอดาทุน
0: ไม่ปิมดิ้งเกรดลังดิหินดังเสียมจักกับบ่หวายเมื่อนั้นรู้กับพระบาชิบ่หวายกะลาจารตาเจงเงาจักเห็น
2: ตุ้มไรในตีตุ้มดังนาบ่หวายตีสะแอการนุบุญสังกะหล่อมาฮลักฮูร์ฮาร์ตุนนาวรุยแปะป้อตุ้มทันบ่หวายกะสะฮุยบรือมอรุยแปะเอ็นเตยลุ่มลันกะแชมตลัง
3: หวายนะบ้านจ้าบิงควนเลยจีก็ให้ห้า
2: ทนตีนอกเซมอตัวปลุกตัวไอปอปรักปีทนแน่มอกวดใส่เซตีกอยันตุกจูปลุกไอปอปรักสักโลกรัมระในอตกปะปลุกไอปอปรักสักโลกรัมนาปูไว้ที่ไอการมอแปลาตีตึมลาลันอมอแปลวิทปูตูตื่นไอเหล่าอันตีเล่นอันบรือปีตาเลปูตูตื่นกับไอนกปูมงาฮันังจัดปูแอนเตยตึมทนปลามจริง
1: เอิมนิบวนช่างและน้ำบิ่งกับตึมทนเอกาวฮันทะประกนกนามตนกำดิกยาประตุมกรากลายติมตากริ่งนิยอยแบะเล่นอันจึกแซงเอวกลายจนจะประสากจุสาตุปันมอและตึมสะวาลลำจาดักลักลอยงะแหลจักตีสะครองไปฮันทะประนายอมอโยกนังรูมกบดิกยาประกนาดุจอ้อเบตาลอมดิเละไอเต็มนิบวนช่างย่อยนาแบะลำสะกระตื้นนาวกันนับมกรามดิกัวไซดิกยาเห็น
0: อัตมเสสีถุมกอแสบูนกัน

0: ับกันลำสะกรุงป้าจารดักหลักเมอกอแสบร่องหวางเตะฟาบดกเตะลวกเกาบังมอและหัดจับรวมึงกนุกนาดูหน่วยงะหัดจับรวสากยุสาต่อปันมึงกนุกนามจุนกนึงประสานจีแอสะกรุงป้าดูงามกราและสังตัวเกอปร่องและดันเจ้าดีตัวคลักมลาสปันทุนตวยบดวบลีมามอสังตัวขจับรังอปร่องเฮตไอเตียมดีกยาดปรกนวะรูหกะทุนตวยบอดวบลุนำในสากรงปัดละดูและดวใจมวยได้เกอกอแสปรอมดิมลาโรมจังบังนั้นกลายเต็บอปรองมัดละเกอแกลบุญกระนับมดีกยากลายเต็บเบือกจับบังหัวเห็น
1: bây giờ thì gia đình nhà tôi thì được bò phấn khởi
0: มอคนุคนะดูสากรูปิโมกอมอาเกตีกอมดีกยารปรกนวะเอโลติกอเซกอกนับใหญ่ตีบุษนันคนุคนะดูงามกระสังทุกระในคนุคนะละดูอิโมตังกอมอาเกตีมีเลยสิไมจิวทิฮงก็เอียงควาจิโบลุกาบังสากรงป้ายเปรทอเลยงะหัดราประสากจุสาตปันลำทุนตวยบอตัวปลุกปะสามพาและหิโมร่วงเกอปลุกตัวกอไซและนันงามกราดหล่อประสังตัวกำด้วยกนับใหญ่ทุนตวยบอตัวปลุกหิมายก้าวสะดูงามกระนำประสังตัวกำด้วยกนับใหญ่ลำลุมอกและดูมึงดามและนันกนุกนาด้วยบนสังลำลุลวยไอละดูไอกระดังดิกยาระปรกนวะไปออกแหลเด็บกระจับบึงหัวเห็น
2: Năm 2024 là đường 12 con bò.
0: Thuần tuổi bò đọp lộp bá, có nô con nà mọ trù bò đọa rầy mô lại đàn cà vết ngàm rò sang tuốc cầm đứa buôn sang cà nập nhảy lắm lũ. Đứa buôn sang lắm lùm à kê ti, lại chắc cỡ đáng có nô con nà rù lé. Rạ này mọ sang tuốc hệ ít kê chấp, mòm nâng rôn đi kê giả bò con nọa, bè hoặc lại tiếp bữa hệ ít kê chấp hên. Mức năn có bùm đứa buôn sang gà gào kẹt lẹt lan, cà tươm cầm đi bò con nọa kẹt tiếp nta.เกิดทุนตัวปอดวบลุตัวปอดวบลุหิมาสากรงปัดมองนังดีกยาระติ่งดมลำสาทุนจุบลุกไกวตปันกระจายตู้บ่ตุตื่นเห็นนอปรักมหรเวทมึมกรำดีปรกนอกไหลดิบตาลำทุนตัวปอดวบลุหิมาเอเบสสปันในปอดเสตุสปันปลุให้แกลบรักยาปลุทุนตัวปอดวบลุตปันในเห็นนอปรักบาเวทเกิดกระจมนุ้ยมอสปันปลุให้กลับรักลำสาทุนดีอิมาปลุกโยกไกวเซโรสปันกระจายตู้มึงกลางทุนตัวปอดวบลุเอโนก็แสบบุญกระนับรวยแกลจนบุญกระนับยับมังลูมตาอดกตัวกว่าจะมากระจายตัว
3: ตุ้มดับระมังกนกนามโดนเกิมโรคกลายบุญกันครับและนันดับระสากจุกสตัวปันรูกรรมในปนแสงดิกยาประกันว่าไล่กลายบุญกันนาไปจับเรื่องอันแต่และลอยงะตุ้มดับโดนในมนุปนแสงบริกตื่นกรามดิประกันว่ากยวนั้นเอโนกัวใส่บุญกันครับทุนไทยโรเฮนกับทุนไอเรา
4: ย่ำเงาของเงินเราดึกตั้งเครื่อง
0: บกละดมหัดรับเพราะเมืองกนุกนาดูคำที่บุญสร้างลำสะกรงปาจารตักลักเอาเหมาะยกนำเพราะอินทร์ก่อแสบุญกระนับดุจโอเบดยมพันเห็นนั่นละโดยแดมเจมดังปลามดังโรงมลิมในมาพระเปรมเดกยาไกลดิบตาในจริงพระงะพ้นยมพันเปรดูคำที่บุญสร้างเบิดและก็แกลบุญกระนับกระจับรัง
3: หัดดำดงรูปมึงรักแหลมเราและนันดำดงสับรูปดงรูปตักลักใครในมันจื้อตับในเยอะและจักกำนึกบนสังและนับบิ่งกับเตรมดิ่งหลังไหลบอลเลาะเต็มโตมลำดำดงรูปไอ้ไต